อีเจ้าพ่อเรามาเนอเมื่อกี้เราก็แช่ในชุดเสียไปเดี๋ยวแล้วในชุดไปชิ้นอีเจ้าเรามาเออให้อีเจ้าพ่อเราหาโอ้ยอย่างนี้นะเนาะฝ่ารางเชียงน้ำมามืดฝนโดมเอาเรนอเหมือนโมนกำเต็งว่าเป็นปิ้นนาน้อยอย่างน้าวนาจำบาก็เจอจู่กินแก้วเหลืองกระร้อนาน้อหน้าเมื่อสองเฮานั่งรีดขังกำมาปาดงาผ่านันนายเมยโอ้ยละพิษอินบ้าไม่เนียบเชลโซนเปี่ยวนันนาน้องละเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮายังด่างยังเป็ดนันนาน้องโอ้ยเห็นเอานั่งได้เด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นได้แต่เรียเมื่อยโอ้ยลายปีนะน้องหางกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้นะน้องเมื่อวานหนุ่มต้อนปืนพาหาไปมันน้องก้นตางลงหางกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่ละเด้น้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยันเข็นหาโอ้ยอย่างนี้นะช่องเฮาจังหางหลงยานดาวไก่นาโรนาตอนหนังผ้าอยู่

0: มชอนนี้กูเลยชองนั่นนะเนาะจากวันนี้ความผิวฟองหอท้าเงินโหแต่เด้นเนาะ
1: นาเอ้ยบอก

ังวรฝ่ามอแล้ววันเลื่องสิ่งกวนวนาทำฝ่าซาโกนโดยเศร้าเลยเจริ

ยังใครว่าน้องเก่าเถื่อนก็หมดตู่ความเสียงเสียแล้วยังเอ้ยก็ตัวแน่ลงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่าน้อง

ใครเนาะตาลวงเลือนในหลงนี้ใส่เราดีเป็นหานดินแล้วน้ำบ่แล้วสีใส่

ใส่ซองขายซึ่งท้องซองจ้าตาหาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวซองอัมพรคิดปวดเหล่าข้าวซองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลืดลาตาหาหนองมันมองฟองฟ้าขาวดาวซองอัมพาฟองฟ้าขาวดาวซองอัมพายามันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอดพาคู่หน้าพี่เห็นหน้าสู่ว่าซ่ายิ้มทรงควันใส่ลมหวนควันให้อะไรใส่ลมหวนขันควันให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปรียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจลาหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแจ้งมองจันแจ้งสง่ำบาดแก้มส้มพระ

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออแล้วหนูเพียนเลยเดือนที่เด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัตว์สาส้มซื่นห่าวล้มเหาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสือนกกีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจัดเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูผูปลาเข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแตกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหนือแล้วนอนลีอยู่แต่หู้ละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกพี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ๋ห้อง

กะเบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาพายใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนกูเพราะพันนี้ใส่สู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่ใส่สิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นต่อแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเฒ่าอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย่ำสวยขอย่ำเพ้นย่ำเพ้นให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่แน่เพียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคนเห็นกับความเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนน้ำกับความแม่